0: การดาลักตังแอร์เยอกระปอนจำปอนมือดาคนเอิกตุ่มจำปอนเรืออันตีตาแรงกลุ่นนอกนี้บนรันลับหนึ่งลัน
1: นัดตะปบเกินกระแปมให้ประลึกหน่อยจากตะแรกที่กระแปมโปลพระกระปรปนรำบอนยำสอดบานน้องผมเฮเวลำพุยนักตะแปมห้อยเจงอสอมผันงันไปดีกึดนักดังตกเลิกประตึงบุษะต้องรอนรำบอนปุยเร็วแต่จากแอร์แปมให้กระตึงแอร์ห่อ
0: รองรอบดำปอนเบดีคุยลำหนักเกลตรองลำเด็ดลำพดแดงบึกหนุกหน้าเวรแปลงให้ดับพรับตกเลยบรัวลำคุยหนักแก่งเดินดึงบรัวบาร์เกิลบ่ดบัลบรัวเลือดสามตามจริงปุ๊บนอตันดำปอนลานเติม
1: โปลประเจ้าดับพรับตำกรอบดำปอนเติมแก่ตะแกรงเกงประลังให้ปฏิหนักตึกตกเลยบรัวแก่งเดินแอร์แปลงให้
0: ลุงกับโก้เนี่ยบันกำโพลบันให้กับร่างปมรูปนงพระปมให้ยันตรงถึงเงินรูปจารตลักโมฮอกระเดิมโพลจิมให้เกฮอดึดลอยเดือระบินตะบาร์ก็ดองยันยันจารตลักกึลมัตตะมวยฮีดลังโปรอมโพลรอยยันหนอดาวระบินตีเรียมตานี่นายกำลังตุกรำบอนหิมโพลบิจารตลักนโตเวลำขวินนักโพลโปรอมกราอาร์ระแปลมไฮมโรกินเยอะบรอตำกรอบดูบาลรำปอนเติมจารดักลักในปนลานอืดเดินยาเวเนปลันกัมปอลแนบเบอร์บาร์นังหรือบรอเดอร์บินตัลปาร์ขดอมยันเซนจารดักลัก

0: gửi mặt tà môi hùi lầm nắc lẽ mớt bộ giao dế khăn đứt lôi bộ bình xa tàn tục bình ghé gấp đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tơm trung đảng khoan tầng bộ đảng cha khoan bỏ đường mặt quốc hội bộ cha Cao Thị Hòa An tơm trung đảng kiên khoa gạch lăng tầng bộ đảng cha khoa hội đồng nhân dân cha Đỗ Hữu Huy cặp của bộ tơm trung đảng kiên khoan tầng bộ đảng cha khoan tầng bộ cha Huỳnh Thị Chiến Khoa kiên khoan tầng gạch lăng bộ đảng cha Ian Green cần nâng kiện khoa đừng bỏ đám cha khoa đừng bỏ đàn quốc Việt Nam cha
1: đợt bình hòa hội đồng dân cha dịch lần la ra Artagita bảo vệ chân bỏ lướt xa bỏ bước chân bỏ gần rằng tách cha rằng nói yên nghe bản lan bỏ rừng sóc bạc kia nục na bỏ nặng tầng tùng hang bỏ trăng trăng bỏ hồi nắc nò phiền nục na gần rằng bỏ lướt tí bỏ xa đắp bỏ cạc nục na bỏ nó nếp bản lan ពំតេមកាំងច្រាំងពបជាងាតានប្រកាសយ៉ាងអឹកប្រក់សំផានទេបបាលពបឧទានអឹកហើយដងសិនចារជាទេរវ៉ាបរិយត្រានទុនសំផានបទីលំហុយណាក់ក្របត្រងលំកែត្រឹងប្រដាងណោភិនពឹកនុកណាយ៉ាងពបកើញអាចើនតាគឺនាំហើយហុយណាក់ប្រតះចារតំចារងៃតេះតានទុករបិនដងជីកៅធើអានទៅទុងដាងខ្វាកែត្រឹងតឹងប្រដាងចារខ្វាហុយដងសិនចារតាក់លាក់ឡាបបអសម្ផាន់បបប្របិនហអៃជាបនកើតៃទុនក្រំពលប្របាបេតាក្របរ៉ាន់ទុនហាន់កើញលំហុយណាក់លះអានឡាមតើមបបព្រះជាងអ៊ុំហាដើបបអរផ្លែមហៃតានេះបន្លានហ៊ីប្រលសាមក្រាញ់ជាងទៅរបបណោយេហាន់តាបបអៃជុនបចារហើយជាងបបកេតលឹងបឹះដងជីកេតលឹងទួងដាងខ្វាអលចារតលំឡាអន្តរដងពមិនជាងប្រលើហ៊ុយណាក់ពលប្រជាងពកេងឥទុនអៃសលិនរះរានទុនអទីបេតាត្រែហ៊ុយណាក់លើតើមពប្រជាងអ៊ុំហោអៃសលិនរះពលប្រកលបេតាហ៊ុនខើតើមពើហ៊ុយណាក់លើគៀងខ្វាកេតឡងតឹងប្រដងចារខ្វាហ៊ុយដងចិនចារកៅធើអានវេតនឡាតានតឹងប្រចារហ៊ីប្រកេម៉ាក្របសាហ្វលងាច់លំហ៊ុយណាក់ក្របពលប្រជាតេតុនឡបកជាយហានពបណាលើប្រទីអនរវ៉ះប្រលើណាងខេជាហានណកេងឥទុនបើហ៊ុយណាក់ប្រយោរបិនសាក់មក្រាដើពបអែនតលតើមពបអន្តងប្រកតប្របបជលបប្រតេទីត្រនចានតុងហាងកលបតបលហ៊ុយណាក់កេងឥទុនប្រជាតលសាដឹកក្រាបប្រេះជាងនាមបរិយប្រឌូបលអែនវិជឿនងឥទុនពើប្លើប្របើតឹងប្របកលរផ្លែមហៃប្រណាក់ក្រារអាររផ្លែមហៃប្រត្រង់ក្លងកលបប្រេះជាងនេះរបាកាំងក្រាំងតេះចារបលានដឹកក្រានតឹងប្រកនុកណាលើប្រតានេះបលាន
0: เติมแฟงปรอแคบุกนำประบอบริจตะปรอเดแกริงสกปรกแยกนุกนาเติมจารตักลักงีเดินกัลเกิลมบ่ดูบัลเอียงกัลตะปรอลิสสามกรามจิงปำนอนึกกราบบริจเจงเติมจารนอเดแกริงสกปรกแยกนุกนาปรอแคบันพามบอสริเฮงบาริจบาร์กะแลปรักไอเจินบาร์กุจไปนาเฮงดำลับแค่ห้อฟังนำประบอบริจตะปรำเดแกงีเดินกะเลียวห้อแอนเริ่มคันปรัมจิบารนารเฮงลับนอเบอร์ตรงเบืองยาวบานปนจิซินก้อยไปนารเฮงลับนอเบอร์ดมยันยันจารยาวยิ่งคันบานปนจิปนก้อยซินนารเฮงลับนอยาวนักจีเติมระอาร์ไอเติมเติมนำประบอบริจตาพร้อมเติมเป็นคันเดเกริงสกปรกเจียเติมจารพามบอพามระเฮงมาตบาร์กะแลปรักไอเติมบาร์ก้อยพามนารเฮงลับนอแข่ห้อฟังนำจีดอมដែលរឹងសក់អេជឿនប្រជាកើលបោទុបលដែលរឹងសក់ប្រជាមិនទុកឃីតែគ្រត់ពើមណបនិបលានបានបៃបោបៃរៀងផាំចិត្តសិនកលែប្រឹកអេជឿនពូនចិត្តបោះគួយប្រណារៀងហ៊ីតរត់មិនក្រាំជាងពំណបើកនុកណាទើមចារបានទុរៀង55កលែប្រឹកអេជឿនប្រចិត្ត5គួយពូនណារៀងហ៊ីប្រមក្រាំជាងពើមណដងប្រកាសបើកលាយការណិចបានបារខៀងប្រជាប្រកលែប្រឹកអេជឿនបៃចិត្តបោះគួយមួយណារៀងជាប្រខេសាពើនៀបបានឡានបានផាំរៀងបៃចតពួនកលែប្រឹកអេចឿនមត្តា5គុច1ណាស់រៀងជីខាន់ជាសសុគិនធិតបានបារហៀងផាំចតាបារកលែប្រឹកអេចឿនបារចតបៃគុចប្រណាស់រៀងឌូណាស់ខាន់ហុំអឹកទុកឃីប្រោហុំអេហេគ្រឹងសុកប្រជាដាំលាប់ខែហោវាំងនំជាដោក្លាប់ជាដងតេឌីបានឌូបោប៉ះរៀង5ចតាផាំកលែប្រឹកអេហេបៃបារណាស់រៀងជាអ្នកតាំងហិរកលបនឡានជីខាន់ជាអ្នកចេះរអារជាមឿនតេញឹមសតេបានពលប្រដងណោះប្រឹកជាដេកេះរឹងសោកទំចារដោយលំភ្នាក់កលដងអេទីតាប្រកើញលឹះ3ក្រាំជាងបំណោះតំវាងប្រខែបុកនាំប្របបរិយត្តប្រណោះតែករលែពើបណោះយេកាន់តែបំណងងៀតសាទំចារតក្លះ บันเข่งดูเฮียงปนบอปอเฮียงประจิตกระแลบแรกไอเจินมัตตปรำก็ไปนะเฮียงดำลับแข่ข้อแวงนำประบอประจิตตาปรำโดยกึดนอในสักรถเปิบนอหรือกระปุกตกแออึกงัน
1: บดีโดยแกงอีโดนกล้าเอฮอจารย์ยำหุยนักอึกปอลบรอเลอร์เกร็บนุสักตุเบลจอยตกเติบใต้ปอบนอมกรันเจงปุจารงันเตะลำอันแกกระปอบนอใต้ตะในปนันโอนอันรบ้าปอบนอใต้ตรงสกับตะในปนันบราสักจอมเฮยเกษมจังตกใต้ปอบนอตุเบลคานุสักกังจังใต้ปอบนอไอซอไอกัลไอซอกึดเปิ้นตกกรันเจงไอซอแกนันมัดสักงันเอใต้ปอบนอเติมตรงเรียนตูหันตำแหน่งหุ่นปอบกับลังเบิ้นตังประแจนอกแต่กลายปอบนอโฮมเอียงกัลตูเรยำสายเจินลับนอประยาว
0: ตาวัลตุยควาฮีดลังปรอมปุ่นรอยยึกันนอดาวมก้อมเจียงเปอร์ประบินตีเรียมอันกึดเวิงนำประบอบประจัตตาพร้อมตาดูเคียงประจัตนอนี่นายกำลังตุกรำบอนนี่ปูเบตำแหน่งบารนังขุยเรียมกรับนี้เดินมัดเดินตีเรียมตาไปนะเปิบกล้าตีเรียมอันกึดเวิงระแปลมไฮมโรตานิปุลันตุกนรำบอนดิมปลบิยะกันรำบอนแต่ยกบรอนตีปอร์กวลยะนิปุลันตำดึงนี่ยืดถึงลำตำลาป้าอัมปุลรอยเบอร์กรับสักนี่ยืดคุยเรื่องฟังนำแต่การแปลมไฮกล้าถึงแอร์คอมบรอมปุลรอยยะกันเดินเปิบเกลแกตามปุลรอยเติมฟังนำแคดึงแอร์คอมดูอันตีเรียมคอเดินในนายกำลังเดินกึดเวิงเดินตรองลำกำลังเบื้อดังเบื้อกนุกนาขวรวังนำให้ยันเอเกิลอันกึดเวิงเปรย์ดองรับแหลมไฮมโรตาบรอนติปอร์โกลจะบนลานเติมฟังปรอแคบุกนำประบอประจัตตาปรอฮีบลังปรอดึงจาร์ตะละเวลำขวนักอันเอียงตัวเอึกปูลบรอนเลอใบดีนังแคบกึดนักกำโผกบจีนักทางอีกลสจันตาในบนลาน
1: กรับตุกเหตุกันเจลำหุยนักแข่งตุกลักปรำเรียงระโบนเอาเน่คำพกบจีเมื่อตุเรียงพามยัดป้อระโบนเอาเน่พบวิ่งตุกเหตุกันนอแอปัดประกาศคำพกและประบ่เห็มโดยตำปรักตะกันแข่งตุโบบาร์เฮงกลายปรักโดยแกกรับไม่มอกตะกันมันดับปรับตากรับตุกเหตุกันสะฟัลเกินปักตุบัลลำอันเฮกดับพกตุกเหตุกันเปรดูบอลคำพกบจีฮีตะกินอันรถนุยสักตะบรอดแปลมไฮมโรเวมกราระอารดับรับสักนายตะกินโกเพราะอันคารนุยสักคำดังสักยันหุยเบื้อนังแคตันให้บานานบรอดปรับจังตะกินมันแกงจังกบจีเยอะเยหันนักจังเฮรเกลเปิบนอสกับซุมลำหุยนักเกลตำแวงนังแคมัดอตอฮีตะกินดักลากเวลำหุยนักเกลตาบรอดคำพกบจี
0: จากตลาดเวลามขึ้นนักปูนพร้อมกราระอาร์กริบลับดูบอลรับแปลมไฮมโรไปดีมกราระอาร์เดแกงเดินตันนี้บนลานยึดกันเอฮิกรถกรามเจงปบนอเบนังมวยกระป๋อนำประบอบประจิตตาพรำตู้ดึงแอร์คอดึงบริจาร์ยึดลำขึ้นนักบาร์เคียงมัดบาร์เดอร์รันตุนเตล่าตาพร้อมกราระอาร์งันเอกริบดุยสักลับดูบอลกริบตุกีเลบรอกเยมานักเจแอนนุ่มระอาร์ยึดเดิมกระหันเติมจารยิตาบรอเกษียมลำดุบอสินจิตบาร์ลำระอาร์เอซอมพันมกรากรับตูลระอาร์เอแกตุกฮีดลำบรอระอาร์ฮีดลำบรอนักมันตักตุงหังฮีดลำบรอเดกินยิ่งกันฮีดลำบรอเอ็มระลำอันเอฮิกเบงันเอบาร์จัตนาเฮมกราระอาร์ยิ่งกันเอฮิกนอปรักกราระอาร์บรอแปลมไฮมโรวิดเดย์ลำขึ้นนักเกลดังแอร์แกบาร์บอดูเฮงโปรยจะพามเดิมกราระอาร์นุ่ต้อยมังรูปบจาร์เติมเอ็นคันดูบอสินเฮงปนจะโปรยเดินเติมต้อยเติมตรองนุ่รูปลำอันเลื่อยตาในปนลันฮีเตอร์รถกรัมจริงปมนอนลำถึงนักกระปมปูลระอาร์แกตาโปรยเลื่ออิมฮอมเวอร์เนปลันกัมปอลเบื้องคุยนักเกลเปิมตีปอร์กอลจะเปิบไกดลังตาดับปรับตามกรับดูบอลรำปอนเติมจาร์ดักลักตุกแกเปิบอืดเดินดูบอลเบอร์อึกเนปลันห้อยเจงเปิบผสมพันใบดีกรับสาวลลำขวินนักบรอดับปรับตามกรับดูบอลรำปอนคุยดีกล้านังแขกจ้าเกินบ่ดูบอลนักกรามดึงบรอสาวลระบินดุนตุกหรือบรอแกงเดินดีกล้าเปิบเกินอันเจินเติมกึลนำไข่ดังแอร์แนบเบอร์เดินตีปอร์เตยร์ลังนุ่มรันตุนเยกันกรับปูลบรอดับรับตำกรบนำปอนอึกนิบุนลานสะเอียกลีเตยเกิดเปอร์เปอร์เดินกันนุ่มตาตรองลำไก่ลังบัวดังเยกันกนุกนามหุยเบอินบรอดตำกรบนำปอนคอบรามบ่ดูบอลเจนนองยีเดินบรอดตังลังบัวกนุกนามเกินเลยกันตะบรอดตั้งกราอาร์ តានីបន្លានបលខៃដឺតំក្របឌូបលរំបនតលខអេងឡាំងអេកលឌីងញ៉ាតាសកិនអេងតើមយុនខេរងិនបយើងជីពើតំក្របឌូបលហាន់ណោះនេះបន្លានអឹកបេពើតំក្រេបសក

0: เข้าประตูตื้นกำพาพันจับประมาเป็นทองนั้นเมาตื้มดับระเสียกัดแดดลานกุนกบักกันยำงายจักประเจ้าแกลมอักเสาเรียงตักลักทนตัวปตัวปลุนน้ำมรามกอมจิ้งมรวยปลุยมามลันสปันตู้กระโรยตัวมลันตปันทนตัวปตัวปลุนน้ำเฮาดับระเสาเรียงตักลักปีลีกระปืนหนาวกระปุยเมาปลุกจู่ประงะถากแกรประตุ่มกรามแหนมไพลและนันหึมเท่ากับประชื่นทิ้งตัวรัดในประประเมียกับแกลมอักหลักเมาตึมกำลังถาปรอดหน่วยงะย่อเสียดากระจ้า
1: ลำเรือตัวมันกระยุกอีปูลปีกุมเวียดนามอันโดจารตะลักมุ่งกบจีนและไกลกับเป็นเกลซาทนตัวปอดตัวปลุกน้ำตัวปอดหลับรสซาน่ากับเป็นมาพงควาตัวมันกำลังถาปรอดหยดตุ่มทำจาร
0: อีปูลปีกุมเวียดนามอันโดจารตะลักมอมกบจีนลุยดำจนมโรจโรซากระยุกสาตัวมันกำลังปรอดสังเจียจารตะลักก็ไกลเปรมลินันไอปูลปีกุมเวียดนามอันโดจารฟูเอียนหัดอับจิงไอปูลปีกุมเวียดนามอันโดจารตะลักลำเริ่มลานในก้าวไอปูลปีกุมเด็กตั้งไกลปิมตัวบ่มตาเด็กไกลกลุ่มควบปลาบามิบุญสร้างตัวลาจาร์บรีตึมไกลอักรวยปีเตอร์ปรองมังกรจริงเด็กยาตึมไอปูลปีกุมนักกู้มังไอมาปลุกโจมด้วยหมดกบเป็นดีไอมาตัวไอมาโจมด้วยห้องปลุกตัวไอปูลปีกุมนักกู้เป็ดทองนันดิมตมปลางกับผงแดดลักเวียดนามนานามปูปิมย่วมดิมลากไหลกลุ่มกวบปลาว่ามนุบุญสร้างตัวลาจาร์เวียดนามอินโดที่นกเป็นนุยเปลามาและไกลตรงชายกับรักหน่วงงะลำเริ่มลานติดนับเป็ดทองนันรัวและกระหน่อดรูไก่ลังไอปูปิกุมเวียดนามอินโดจัดดักลักเกลทนตัวบทตับหลุนน้ำตัวบทหลับหลุดซามอปลุกจุ่มนุยเงื้นบางเงื้นมอร่างะควายปูปิกุมใน
1: อมดิบวันสร้างและดันบิงกับบังปายอมในมลิมรอมโรลำปรองงาลมารวมดิบวันสร้างเตตุ้มสะลำจาราปาบัตรูปตุตื่นกับไกลเดบันตาเพราะนั้นอมยอกนองรวมดิบวันสร้างลิตัวเรียมหาดำในมาปรอมรอดูโอบอมงามดังบังลมาปาบัตรูจักเสียมเห็นและดันไกลเดบเดกยากระจับเริงเห็นเมลำนันฮิปุลปิกุมพมเนียสะกองฟูจารตักลักจิงสะลำตุมนกใบลานิลาวจิอาเตียกับประเอมทือร์กระจอมปลาใหม่ได้ปายัวหัดดำในกลิ่มรมโรลำปรองะลอมาตาเลลาวหมอปะวัดละแกลตุตื่นกลาเซ็ต
2: ตุมรอยในมึงอากว่าเอิมตำไม่ฮาลิวแอมปันสะกองฟูจารตักลักนาวจวดลังเละนาปุกเสาเรียงโปปลำจิงเกียมตัวฮตาลันวาร์เละอันมาปลาลูมตำนังจิงกระไรตุบังพุนสนันประกรดลังกำนังปลาเมากะใส่ไม่ดิงลังสนักเหล่าตีไม่ฮาลิวกนังมาจันกะกระไรโปเท่าดุจปีระในเลมุดลำอิปุลยาโลมึงอิปุลปีกุมพุงเนมกอมจิงไม่ลังวีเดียวกระเช็มตัวนัดมาประมเราเมาลำอินเทอร์เน็ต
3: เออมาพุ่มแน่พุ่มแน่ฟูนึกเยอะลำโตฟิตไกลมาประกนี่นายกระล้วนลำโตทำยาโลไฟบุกเยอะมาประกหันหินนั่นดา
2: เอามาโยจันใหม่ลิวดุจอ้อลูใหม่ไตลำบุญแอมับสะกวางผู้เท่าไปยาเล่นในมลิมรมโรลำประงานหล่อมาลุมปุ่นมอตัวไอตุ้นำปลุกโจมใหม่ไตมุดลำไอปูลปีกุมพุ่มเน่มึงไอปูลยาโลไอปูลปีกุมพงเนสะนันแนวมอรำอามทุนเล็กอันหมตะกะหม่ไตตึมนัดมเราลำปรับลำจริงมเป็นทั้งอันกนวดูเกรดลังไอปูลปีกุมพงเนมาระตุมาตึมไกลเล็ดลันมึงหม่ไตหันเท่า
4: สนายไกลจริงสอเรียงในสันหมอกไกลเล็ดลันในดีมาเยาะไกลบรอมจริงอยู่จริงอยู่มาจริงเยอะอยู่ลูกคือเยอะสันเตอร์ไกลกรีแอร์ในไกลจริงจังกับหมอกไกลจริงอังและลู่เยอะตุกไอแต่สันอยู่ตุกสนายแล้วตุกไกลอยู่มาตุกก็ไกลอยู่คอแล้วตุกก็เมาทุ่งหินและสันเยอะไกลจังมังและอยู่จังมอยน้อยเยอะ
2: เป็ดทางเปียวดำในเลยมรอมโรมนุษย์บนแสงปลาหน้าปูเสาเรียงอันตุกตัวลูกไหลเหลันมาก็ยัวยันอันเตะคังหมอกไหลปิมเลยเอโนซิมนังยัวลำประหล่อมาดิยมปีเอโนซิปุ่มงามนังมึงหล่อมาอมอมออิดกระจับสานังโอ
1: ยาบดูระในพรมเดียมด้วยจุ๋ยแวติดุ้มโลบวนเท่าและสายยาดึงปลุกยากางานกันนอมเราเกาะตึมยาโลไฟบุ๊กเวหัดลังตุ่มไกลมรอมร่างและนั้นบุกละตุ่มหัดรำตุ้นบัง

ลงนั่นละกระปีปุริยาก่อมจริงใส่ปุริยาโลกันยำเพิ่มเท่าดุ้มแกลมเรากับกระจวบไม้แต่เมาเท่าห้องสะมอตลอบโลกยุบะลูกบุญบรอไปยุหัดระ

0: มปิดหังหมอดนกรุยปลายปุ่มงาอิดกระจับสิทธิ์นิกประงะหล่อมาลำจารมราหมอกไลดิกยารกระจับเริงหิน
1: เอิมนิวอุนซางและดันบิงกับยันแต่พางจิงเกิลเปียตัวเองเวนำแดมซันเวททังตุ้มนกลันงาแอมอักกระยันเดาพางเกรงเจือเชียงบนดอนอัดหมอกและจักแซมเทหจันก็ย่อวัลกำลังเตรียมตามตาให้ดับจืมเอากรงเซรปอกกระดึกแซมและดันมาลูกคนครูทาร์เกรเบิงตุ้มยอนาเบียเตนัยมังเอิมอกวามตามลุยปวดตัวเองเวนาและมังเอิมตีวาเชนติงบนดอนจาระตักลักเบียเบมพลกับประชื่นเองเวไกลบากระตวยงวยขับจังไอตีเอาหมดยอกกระนองฟาดกำเริงเคลียมกุ้มอาตาดวกมอเกรดลำเสสีนุกดื่มดูดโอ๊ะเบต้ากระยวนละมอนาวเชินลังนกพุยมานเปียเท่าสั่งปละเฮนกะแกลดิบดุ้มเจรมานมอรงมึงตุ่มกว่าแซมดิบบนซางก็ยอยมานจริงนั่งเฮงอางไอตีตีกริงลันบนดอนใน
2: กุ้ยฟอยแต่มันก็ห้อยสอฉะนั้นมันก็ไม่ทักแกแล้วล่ะ
1: ก็บุหมอลูกไล่จากมักเกาอัดหุยเมื่อกันจองดีดลงรองอิมันไล่ฉะนั้นเอามาจังโอ้ก็หัดรับรำเสะดับเบระในมอมตัวมหอยมันเสตีตีมอเปรย์มันบังนึ่งและดันมารูปหอยมันก็บุหจากมักเห็นพงนักเกาอัดหมอแรมรวมตาไกลเมื่อเหตุเกินหลายชุดในเอเดหัดรับระนาวชินลังลำฟาร์กำรังเคลียลู่เตยเงยเลาะระหัดระนาวชินเงยลำฟาร์บนสร้างบังตุ้มตามนึ่งรวยกลายเป็นยวดนาเตบนดอนเสสีเดียบรงหนุกคางการแอกรงได้ลาหาไปบลางตุ้มตายามแปะลำกำรังเคลียบามตุ้มลูมตามดังบังยอดตุ้มห้องเกรงจื้อเชียง
3: ให้ดอกอันนี้ก็เลยงอน
0: ก็บุ้มน้องบังติดไอจากดักแปะก็ครับไอ้ที่นั่นละหนุข้างเดี่ยวโปร่งไอ้เงากันนั่นเลาะหมอยำตรองเล่นนั่นตึมตายำลำกำรังเคลยำลุกก็มองตาโอ้นั่นคือแบนแท้ก็บุ้งบังกบไอ้ที่จักดักแปะสนัก
1: อ่ะมะยอกนองชื่นในงวยโดยโอกระพันดาประชื่นอักแต่บนดอนเลาะรวมกวบกรำดีประกันว่ากำเรียบบนสร้างลำซะลูกก็ใส่ลำบุญตรีบุญดอนเลยงะและโนปิโมมาประชินทิงเดกยาระประแปรตัวเองเวมแตมสันตุกจิมดังบังหะเลยแกลเพียนอยู่เอ็ดนาบามดักแกลกระตุ่มบุญและนันชิตุ้มตามดังถากระ
4: เต็มปะปูงรายุลิกอันใน
1: จิงซาลำตุ้มก็ใส่มามุดลำโนปิโมมอตัวทนหอกไหนและจังเดเห็นปรักปาวิทย์ก็ก็ใส่ไม่มกบเป็ดทองซามกรามดิลูหัดราประไปหำดีกยารประเชิญเทงลำฝัดบนสางเบิงแกลมกรามดิโนปิโมสั่งตุกเต็มสั้นก็ตัวเองเวทในสางไม่อดูกระบะลูมตากระบะปรักยัวกระประมังมือก็นุกอนาลำออกแกลปิมดิ่งดูประจันปรักจังไม่ลำกรามดิโนปิโมจักเซียมตรงตัวเองเวเบจักมาเห็นห้องแกลมกบเป็ดยักษ์ปลาวะลันงาแอมอาแกลทาร์เกรและนันตุมหันราประชินทิงเจียเกมบวนดอนหลักจริงและดกตรุมอับยายติจารตักลักลำกรับเกลยามแต่ผังตุกรับเกลเรชุนเอาหมดยอกนองบามตุดุมเด็ดมงไอถวายโดยโอเบตาละดูตัวเองเวเท่าสั่งเห็นกะกริ่งลันหิงอางเมืองไอมานเมืองไอวาจิงชาและนันตุมแกลทาร์เกรจากเซียมอัตตุเกรเปียตีกระกริ่งลันตับกงือจื้อเชียงแตงเวียนในหัดรำดวงรูปและเด็ดในเมืองระแกลมเราและดันหัดรำดวงสับรูปดวงรูปจากลักเยอะๆตับในและจักกำเนิดบนสร้างและดันบินกับเตรียมติงกลางและวันเติมต้วมลำหัดรำดวงรูปไปได้

0: chụp lúc chụp đẹp đạo dương. Làm năn, hề bé nằm mẹ bò chụp đi dưới bé lệ đạo dương. Còn nâng kết lăng kẻ đạo dương Việt Nam chả là tạc lạc, đi cả tăng kẻ bọc lăng kẻ phụng đạo dương, bí lệ ngại chắc lại rụt lăng bàm đi cả nạp nhai. Lệ năn, còn nâng kết lăng kẻ đạo dương, ngã đàn lưu bỏ tụ thương xe si, rụ tùm đích một kẻ trách lăng kẻ biện mừng dạy nạ tìa ở mọi chất ngã, rụm tầng sàng hồ cùm cuốc, rụ bác khám hạ thao, mpa cha mẹ say kẻ mạ ai, mdúc miệng nâng kẻ đích lạc kẻ nạp, hên hồn kèm tuổi tốt của chụp lúc sắp bàn kẻ bác. Mới gọi này, có nâng kết lăng kẻ đạo dương Việt Nam chả là tạc lạc, chả lắp nâng bình mô rụm tầng tàu vào sáng hồ cùng quốc, hãy nâng dùm lòi tù hệ lạc bạc, cầm nữ biệt lạc cả nâng bọc mặt trận tù quốc Việt Nam chả là tạc lạc. Rệt lòng lần cơ chú, có nâng bọc cụ bê kà là hả rác chả là tạc lạc, mong gọm chinh kẻ cậu bình cờ xa thuần tuệ và đọc lúc 5 tuổi bọt lọc lúc xa. Nào cậu bình mò tùm đồng chí, trần sĩ pha, khoa cơ nâng kết lăng bọa buồn sang lại đoàn kết lăng bọa rầm càng kẻ trúc trung ương cơ nâng bọa cụ bê kà rác Việt Nam. Đỗ Thái Phong, kẻ em khoa hội đồng nhân dân chà, Nguyễn Thiên Văn, kẻ em khoa cơ nâng bọa sàn trị à chà.
1: Làm cơ thân tòa bộ tòa bộ xa tòa bộ tòa bộ năm, cơ nâng bọa cụ bê kà rác chà đọc lăng làm cơn bọa ngạp hôn làm kẻ cơ mà ai tia. Chiếc nộp bí lì tù tươn bà vát tư mịt bù lì dạ cơ nâng bọa tùm kram nèm play phong cơ mà ai tia hâm lì buồn sang tài khả nạp. ไอ้นอปรักปิเลียกับปรักกะมาไอเตียเป้ปะไอตุ๊ตลอยกลายปรักดูแลกะสายคลักตลอยตุ้ยเปาะกึมนุ้ยลูดับรังงายตาไอตีมเสซีติดกะมาไอเตียห้องไอเป้ปะไอตุ้ยมาปล่อยเปาะหนุ่มนึงไอ้นอยวมตุ๊สายตุ๊สปันปล่อยปะไอกลายปรักหาดับรัวกรับไปปุริยากรับจมนุ้ยลิหะจันกับดูตังปาสะจมนุ้ยบุญกะนับดูแลเป้ปล่อยเปาะมาตุ๊จมนุ้ยเลยกะนับมพาดอยตุ๊ตลอยปล่อยเตยมมเจดูกะก่อยใส่บุญกะนับในกาปะตุ๊ ปลูรัมเตนอกเบนกะยังควากะนึงปราศาจิอาจารย์เวียนเทียนวันปุ่มนี้กะตึมปะตูตื่นมาปะเวทเป็ดทอนันเกตกายกะนึงปราครูเปกะระกะตึนเลมเราแกงาปราลวยดำในตูตื่นเด็กตั้งปรามลิมรอมโรมกัวปิมเลียร์สวดกะจับตึมมาดาปราดูตังปามในกะนำย้ายห้องปรากะมาอายเปียดดำลุยสะจมในกะตลวน นกเป็นรอไล่ปูลกนอดรูดลังพระครูไปกาลาจารคือซาตนตัวปตอปลนําตัวปตอปลุซาเมาปะปลุยมาดงจีงวนดินน้ําละยอรวะงะควากะนึงพระครูไปกาลาจารปริกึกในลูกกะนึงประตุงกรามแหนมไปและในปุริยะรูปรักเกอประตังปามในกะนําย้ายรวมกวมงะจักและดูเกรดลําในตุวัด
2: เรตลอมนันกะจุกะนึงประสันจิอาจารย์ตักลักกะเป็นกะเสียมตลังเวทธาดาปรอมกอมจิงแกลแม็กซ์เซอเรียงตักลักทนใจประตอบลุ่นนำดงจีดามบีกะเอ็งควากะนึงประสันจิอาจารย์ควากะนึงกอมจิงแกลมอักไกลตลังแกลกะเป็น
1: เต็นนกกะเป็นพงเวลามะมือลักละหึมเท่าตึมหัดดำตนงะเด็กต่างตรงชายมกัวซับพงปรามกอมจิงแกลมอักหัดดากะจ้าเฮาหื้น ปรำจมชาดุมกรามแหนมไพลและนันประงามกระหับอาร์เอลไลเกรดรูตูปิเลียตะเมปูลมาปราละหืมเท่าประตูตื้นกัมพาพันจาประมะเป็ดทนนันเมาตึมดาประเสียกัดแดดลานกุนกบักกัญญำงายจักประเจ้าแกลมอักเสาเรียงตักลากทนตัวประตอปลุ่นน้ำรามกอมจิงมรวยปลุ่ยมามลันสปันตู้กระรวยตัวมลันตปันทนตัวประตอปลุ่นน้ำห้องดาประเสาเรียงตักลากปิลีกระปืนหนาวกระปุย
0: มอปลุกจุประงะถากแกรประตุมกรามแหนมไพลและนันหืมเท่ากับประชื่นทิ้งตัวรัดในประประเมียกับแกลมอักลักเมาตึมกำลังถาประหน่วยงะยอดเสียจากกระจ้าลำเรดวามลันกะยุอีปูลเปกุมเวียดนามอันโดจารตักลักมกอมจิงและแกลกับเป็นเกลซาทนตัวประตอบลุ่นน้ำตัวประตอบลับลุซาแนวกับเป็นมาพงควาตึมกำลังถาประโยชน์ตุ่มทำจาร
1: ไอปูลปีกุมเวียดนามอันโดจาตักลักมอมกอมจิงลวยดำจนมโรจโรซากะจุสาตัวมังกะนึงประสังเจียจาตักลักเกอไกลเปรมลินันไอปูลปีกุมเวียดนามอันโดจารฟูเอียนหัดอับจิงไอปูลปีกุมเวียดนามอันโดจาตักลักลำเริ่มลานไอเก้าไอปูลปีกุมเด็กตั้งไกลปิมตัวบ่มตามเด็กไกลกลุ่มควบปลาบามิบนสร้างตัวลาจารบรีตึมไกลอักรวยปีเตอร์ปรองมังกอมจิงเด็กยาตึมไอปูลปีกุมนักกุ มังไอมาปลุกจมด้วยหมดกบเป็นดีไอมาตู้ไอมาจมด้วยห้องปลุกตัวไอปูลปีกุมนักกุมเป็ดทอดนันดิมตมปลางกระพงแดดลักเวียดนามนานามปูปิมยุ่มดิมลากระกุมควบปลาว่าในบนสร้างตัวลาจารเวียดนามอันโดที่นกบเป็นนุ่ยเปลามาและไกลตรงชายกระบรักหน่วงงะลำเริ่มลานติดนับเป็ดทอดนันรัวและกระหนอดรู้ไก่ตั้งไอปูลปีกุมเวียดนามอันโดจัดตะลักเกิดทนตัวบทตะปลุนน้ำตัวบทตะปลุซ่ามาปลุกจมด้วยเงื้อนบางเงื้อนมอร่างะควายปูลปีกุมใน

0: อมดิวันซาและดันบิงกับบังปายอมในมิลิมรอมโรลำปรองงาลมารวมได้วันซางเตตุมสะลำจาราปาบัตลูปตุตื่นกะไกลเดบันตาเพราะนั้นอมยอกนังรวมได้วันซางลิตวยเรียมหาดำในมาปรอมรอดูดโอบอมงามดังบังลอมาปาบัตลูจักเซียมเห็นและดันไกลเดบดีกะยากะจับเริงเห็นเมอลำนันให้ปูลไปกุมพรมเนียสะกองฟูจารตักลักจิงสะลำดุมนกใบลานิเลาจีอาเตียกับประเอมทือร์กระจอมปลาใหม่ได้ไปยัวหัดรำในกลิ่มรมโรลำปล่อยงะลอมาตาเลยเลาหมอบประวัติลักแหล่ตุ่นตื่นกลาเซ็ต
1: ตุ่มไรในมึงอากว่าเอิมตำไม่ฮัลิวแอมปันสะกองฟูจารตักลักนาวจัดลังเลนาปูเสาเรียงปูปลำจิงเกี่ยมตัวหัตตาลันวารเลนันมาปลาลูมตำนังจิงกะเลยตุบังพุนสนันประกระดลังกำนังปลาเมากะใส่ไม่ดิงลังสนักเหล่าอันตีไม่ฮาลิวกะนังมาจันกะกะเลยโปเท่าดุจปีระในเลมุดลำไอปุลยาโลมึงไอปุลปีกุมพุงเนมกอมจิงไม่ลังวีเดียวกะเช่นตัวนัดมาประมเราเมาลำอินเทอร์เน็ต
2: เออมาภูมิแน่ภูมิแน่ฟูนึกเยอะลำโตฟิตไกลมาประกนี่นายกระล้วนลำโตทำยาโลเฟซบุ๊กเยอะมาประหันหินนังดา
1: เออมาโยจันใหม่ลิวดูจ้อลูใหม่ไตลำบุญแอมับสะกวางผู้เท่าไปยาเล่นในมลิมรมโรลำประงานหล่อมาลุมปุ่นมอตัวไอตุ้นำปลุกโจใหม่ไตมุดลำไอปูลปีกุมพุงเน่มึงไอปูลยาโลไอปูลปีกุมพงเนสะนันแนวมอรำอามตุนเล็กอันเฮมตะกะหม่ายไตตึมนัดมเราลำปรับลำจริงมเป็ดทั้งอันกะนวดตุกเกรดแรงไอปูลปีกุมพงเนมาระตุมาตึมกะไหลเล็ดลันมึงหม่ายไตเฮมเท่า
3: สนายกลายจริงสอเรียงในสันหมอกไหลเล็ดลันไอเดียมาเยาะกลายปรับจริงอยู่จริงอยู่มาจริงเยอะอยู่ลูกคือเยอะสันเตลกลายกรีแอในกลายจริงจังกับหมอกกลายจริงอังและลู่เยอะตุกไอแต่สันอยู่ตุกสนายแล้วตุกกลายอยู่มาตุกก็กลายอยู่คอแล้วตุกก็เมาทุ่งหินและสันเยอะกลายจังมังและอยู่จังมอยน้อยเยอะ
1: มิดทางเปียวดำในเลยมรอมโรมนึกบนสร้างปลาหน้าปูเสาเรียงอันตุกตัวลูกไหลเหลี่ยนมากยัวยันอเตะคังหมอกไหลปิมเลยเอโนซิมนังยัวลำประหล่อมาดิยมปีเอโนซิปูมงามนังมึงหล่อมาอมอมออิดกระจับสานังโอ
0: ยับดูระในพรมเดียมด้วยจีเวติดุมโลบวนเท่าและสายยาดึงปลุกยากางานกันนอมเรามก็เติมยาโลเฟซบุ๊กวิหัดลังตุมแกลมรอมร่างและนั้นบุกละตุมหัดรำตุนบังลงนั่นละกระปีปุริยามก็จริงใส่ปุริยาโลกันยำเพิ่มเท่าตุมแกลมเราก็กระปจวบไม้แต่มาเท่าห้องสะมอตลอบโลกยุบะลูกบวนบรอไปยุหัดรำในกลิ่มรอมโรรวมตมปล่างเกตแก่ผมเนียมอกแหล่ลิกกันและดันบรอเอวแรกอมัยเต็มกรัมดีกแหล่เต็มตาหมอกแหล่ตูตื่นเห็นเม
1: อบรอไปยุหัดรำหนึ่งเรากลิ่มรอมโรจิงบรอหงะยมพันรวมนึกบวนช่างลอยหงะยุหัดรำในดิเอโนปวมงามหนึ่งมึงหล่อมาและนันตื่ยยับกลายจวนแปซิกลาจาแต่อย่างเงาเติมนิบวนช่างจึงโปเท่าตุยแรมดับในเมลมรมโรเบยว่าลำประงาหล่อมาปิดหึงหมอดนกรุยเปลยปุ่มงาอิดกระจับสิทนิกประงาหล่อมาลำจารมรามอกะไลดิกยารกระจับเริงหิน
0: เอิมนิบวนช่างและดันบิงกับยันแต่พางจิงเกลเปียตัวเองเวนำเต็มสันเวททังตุ้มนกลันงาแอมอักกระยันเดาพางเกรงเจือเชียงบนดอนอัดหมอกและจักแซมเทหจันก็ย่อวัลกำลังเตรียมตามตาให้ดับตรึมเอียกรงเซรปอกกระดึกแซมและดันมาลูกคนักครูถารกระเบิงตุ้มยอนาเบียเต็นในมังเอิมอกวามตามลุยปวดตัวเองเวนาและมังเอิมตีวาเชนถึงบนดอนจารตักลักเบียเบมพลกับประชื่นเองเวไกลบากระตวยงวยขับจังไอตีเอามายอกนองฟารกำลังเคลียมกุ้มอาแต่ดวกหมอกเกรดลำเสสีนุกดื่มดูดโอ้เบต้ากยอลอมอนาวเชินลังนกพุยมานเปียเท่าสั่งกละเห็นกะกละเห็ดดุ้มเจรมานหมอรงมึงตุ่มกว่าแซมดิบบนซางกยอยมานจริงนั่งเหงาไอตีตีกริงลันบนดอนใน
4: กุ้ยฟอยมันก็เฮ้ยสอฉะนั้นมันก็ไม่ทิ้งกันแล้วมันดี
0: ก็บุกหมอลูกไกลจาก

0: กาอัดหุ่ยเมื่อกันจังเดียดลงรองอิมันไล่ฉะนั้นเอามาจังโอ้ก็หัดรับรำเสะหัดดับเบระในมอมตัวหอยมันเสตีตีมอเปรย์มันบังนั่งและดันบารูพองอิมันก็บุญจักมักเห็นพงนักเกาอัดหมอกแรมลุมตากลายเมื่อเหตุเกินหลายชุดในเอเดหัดรับระนาวชินลังลำวารกำรังเคลียลู่เตยเงยละระหัดระนาวชินเงยลำวัดบนสร้างบังตุ้มตามนึ่งรวยกลายเป็นหยวนนาเตบนดอนเสสีเดียวโปร่งหนุกคางการแอร์กรงแดลาหะไปบลางตุ้มตายามแปะลำกำรังเคลียบามตุ้มลุมตามดังบังหยอดตุ้มห้องเกรงจื่อเชียง
1: ให้ดอกอันนี้ก็เลยงอน
2: ก็บุ้มน้องบังติดไอจากดักมปะก็ครับไอ้ที่นั่นละหนุคางเดี่ยวโปร่งไอ้เงากันอันเลาะหมอยำตรองเล่นนั่นตึมตาจำลำกำรังเคลยำลุกก็มองตาโอ้นั่นคือแบนแท้ก็บูบังกบไอ้ที่จักดักแปะสนัก
0: เมื่อยอกนองชื่นในงวยโดยโอกระพันดาวประชื่นอักแต่บนดอนเลาะดุมกวบกรำดีประกันว่ากำดีบนสร้างลำสะลูกก็ใส่ลำบุญตรีบุญดอนเลยงะและโนปิโมมาประชินทิงเดกยาระประแปรตัวเองเวมเต็มสันตุกจิมดังบังหะเลยแกลเพียนอยู่หน้าบามตะแกลกระตอมบุญและนันชีตุ้มตามดังทารกระ
3: เติมปะปูงรายุลิจอาใน
0: จิงซาลำตุ้มก็ใส่มามุดลำโนปิโมมาตัวทนหอกไหนแลจังเดเห็นปรักปาวิทก็ก็ใส่ไม่มกบเป็ดทองซากรามดิลูหัดจับประไปหมดดีกยาประเชนเทงลำวัดบนสางเบิงแกลมกรามดิโนปิโมสั่งตุ้มเต็มสั้นก็ตัวเองเวทในสร้างไม่อดุกบะลุมตากบะปรักอยู่กับประมังมือก็นุกนาลำออกแกลปิมดิงดูประจันปรักจังไม่ลำกรามดิโนปิโมจักเซียมจวงตัวเองเวเบจักมาห้องแกลมกบปิดยักปลาวะลันงาแอมอากแกลทารกระและนันตุมหัดราบระชินทิงเจียเกมบวนดอนหลักจริงและดกตรุมอับยายติจารตักลักลำกรับเกลยามแต่ผังตุกรับเกลเรชุนเอามายอกนองบามตุดมเด็ดมงไอถอยโดยโอแบตละดูตัวเองเวเท่าสังเห็นกระกริ่งลันหิงอางมังไอมานมังไอวาจิงชาและนันตุมแกลทารกระจักเซียมอัตตุกระเปียวตีกระกริ่งลันตับกงูจื่อเชียงแตงเวียนในหัดรำดวงรูปแกลเด็ดในเมืองระแกลมเราและดันหัดรำดวงสับรูปดวงรูปจากลักเยอะๆตับในและจักกำเดียบบนสร้างและดันบิงกับเตรียมติงกลางและวันใดเติมต้วมนำมาดรำดวงรูปไปได้

0: การตลักดังแอร์แย่อึกกระปอนจำปอนมือด้าโฮมอึกตุ่มจำปอนเรืออตีตาแร่งกลุ่นนอกนี้บนรันลับหนึ่งงาน
1: นักตะปบเกินกระแปงให้ประลักหอจากตะแรกที่ตะแปมโปลประกรอบบาร์บนรำบอนแฮมสาวตะบานนอกผมที่เวลำคุยนักตะแปบหอเจงอสอมผันงานปฏีกึดนักดังตกเลิกประตึงบุษะต้องรอนรำบอนคุยแรกแต่จากแอร์แปงให้กระตึงแอร์หอ
0: รองรอบรำปอนเบดีคุยลำหนักกลตรองลำเด็ดลังรถแดงบึกนุกนาเวรแปลงให้ดับพรับตกเลยรั่วลำคุยหนักแก่งเดินดึงรั่วบาร์กิลบ่ดบัลบรอเลือดสามรำเก่งปกนอตันรำปอนลานเติม
1: ปอลประเจ้าดับพรับตำกรอบรำปอนเติมแก่ดักลากเก่งประลังให้เบดีหนักตึกตกเลยรั่วแก่งเดินแอร์แปลงให้
0: อารมณ์กับโก้เนี่ยมันกับโปลบริให้กับร่างปนรูปนงประปมให้ยันตรงถึงเงินรูปจารตลักโมฮอกระเดิมโปลจิมให้เกฮอดึดลอยเดอระบินตลบาร์ก็ต้องยันจันจารตลักกึลมัตตมวยฮีดลังปลอมปนรอยยันหนอดาวระบินตีเรียมตานี่นายกับร่างตุกรำปอนหิมปลบิจารตลักนโตเวลำขินนักปลปลอมกระระอาร์ระแปลมไฮมโรกินยอบรอตำกรอบดูบาลรำปอนเติมจารดักลักนี่บนลานอืดเดินยาวันนี้เป็นกัมพลแนบเบอร์บาร์นังหรือบรอโดยรบินตันปาร์คดมนันจันจารดักลักกึลมัตตามวยหุยลำนักและมืดบรอยาวเจ๊ขันดึกลอยปอบรบินซาตันตกรบินแก่กรับดงจีลืงเว้นมีเตี้ยเติมตรงดังควานดังบรอดังจารความปอดเดินมัดกวักคอยเบอร์จาร์ก้าวเทหัวอันเติมตรุงดังเกียงควาไก่ดังดังบรอดังจาร์ควาโคดมยันยันจาร์ดูหูคุยกับกบรอเติมตรุงดังเกียงความดังบรอดังจาร์ความดังบรอจาร์คุยที่จินควาเกียงความดังไก่ดังบรอดังจาร์อียังกรีนกันนึงเกียงควาดังบรอดังจาร์ควาดังบรอดังกวักเวียดนามจาร์
1: เดอร์บินฮอหอยดังจันจารจิตหลังล่าระอาร์ตกึตตาปวัยเจินปรอลซาปปริจิงปรอกังจังตะจารจังนอเอร์เงบันลันปรอรึงซอกประเกียกนุกนาปรอนักตึงตุงห้างปรอจังจังปปหุยนักนอเพียนกนุกนากังจังปปเลตีปปซาดับประกักนุกนาปปนอนิบันลันปปเต็มกังจังปปยังงาตันประกักยันเอกปรอซอมพันเตบบะลับปอบอื่นเตือนอึกหอยดังยันจารยีเตหรว่าบาร์ยาดันตรุนจอมพันไปตีลำหอยนักกรับตรองลำไก่ดังประดังหน่อเพียนปกนุกนายีหันปอบเกยไอเจินตากือนำให้หอยนักปลอดแต่จารเติมจารเงยใต้ตันตกรบินดงจีกาวเถื่ออันเติมตรุงดังควาไก่ดังตึงประดังจารควาหอยดังยันจารตักหลักละปอบไอสัมพันเปอเปอประบินฮอไอ้จาเบิ่นเกยต้นจนกรับโปลประบะเบต้ากระปรานจนหันเกยลำหุยนักเลออันอลามเติมเปิบเรียกจริงอิมฮอเดอปอบแอร์แปลมให้ตาในปนลันฮีปรอลึกซามกรันจริงตึกรบปนอยิหันตาเปิบไอจนปจารฮอจริงเปิบเกยลังเบิ่นดงจีเกยลังตรงดังควาอลาจารตกลำละอันกระดองปอบเม่นจริงปรอลึกหุยนักโปลประจริงเปิบเกงอิดนไอซอเลนรอรันตุนอตีเปต้าแจ่หอยนักเลอเติมเปอร์เบรจิงอิมฮอไอซอเลนรอฮัมปอลปรากลเปต้าหึนเคเติมเปอร์หอยนักเลอเกียงควาเกดลังตึงปรดังจารควาหอยดองจันจารกาวเถออันเวตันลาตานตึงปรจารฮิปรเกมากรับสะฟัลงักลำหอยนักกรับปอลปรเจตันตุนลับปกจายะหันเปบนาเลอปรอตีอันรวาปรลนางแค่จิหันนอกเกงิตุนเบอหุยนักประยาวรบันสักมกระเดอปอบแอนตัลเติมปอบอันตองปรักตะบระปอบจูลปะปรักแต่ที่เดินจานตรงห้างกอลปักตะบัลหุยนักเกงิตุนประยาวตะลักษาดับมกระปอบเรจิงนามบริยาปรอดูบัลแอนเวจเจนนองิตุนปอบเลอปรอบเบอนตังปรอบเบอร์กลรับแรมให้ปรอนักมกระระอารรับแรมให้ปรอดังกลางกลปอบเรจิงในหันรบะกังกลางตะจารบันลันดับมกระตังប្រកនុកណាលើប្រតានេះបន្លាន
0: តើមវាងប្រខែបុកនាំប្របបរិចិត្តប្រដេកឫងសុកប្រជែកនុកណាតើមចារតាក់ឡាក់ងីដុនកលកលំបក់ឌូបលអ៊ីងកលតើប្រលិស35ជាងបំណោទឹកក្រាបប្រិសជាងតើមចារនោះតើកេរឹងសុកប្រជែកនុកណាប្រខែបានផាំបោះរិះហេងបរិយបារកលែប្រកអេចឿនបារគុចបៃណារហេងដាំលប់ខែខហ្វឹងនាំប្របបរិចិត្ត5តើកេះងីដុនក្លេអូខអានរឹមខាញ់ប្រំជាបារណារៀងលឹបណោះបើត្រឹងបឹងយ៉ាវបានពនជាសិនគាត់បែរណារៀងលឹបណោះបើដំញ៉ាញ់ចារយ៉ាវ ยิ่งขันบานปนญี่ปุ่นควักสินนาเฮงเล็บหน่อยาวนักเกตเติมระอาร์ไอเติมเติมน้ำประบอบจัตตาพร้อมเติมเป็นขันเดเกรึงสปรกเจียเติมจาร์พามบอพามเฮงมัตบาร์กะเลปรักไอเติมบาร์กุยพามนาเฮงเล็บหน่อแข่ข้อฟังนำจิตอมเดเกรึงสกไอเติมปรกเจียเกินบ่ดุบลเดเกรึงสกปรกเจียมตุกีแตกรวดเปิมหน่อบุญเนบุญลานบานไปบอไปเฮงพามจัดสินกะเลปรักไอเติมปนจะตะปอก้อยปลอนาเฮียงฮิตรถมันกระมจิงปมนอเบื้องหนุกนาเติมจารบันดูเฮียงปรมจะปรำกระไรพระไอเจินปลอจะตะปรำก้อยปนนาเฮียงฮิปรมกระมจิงปมนอดองประกักเบื้องลายการในบันบาร์เฮียงปรมจะปลอกระไรพระไอเจินไปจะตะปอก้อยมวยนาเฮียงเยียประแขซาเบื้องเดียบมันลานบันพามเฮียงไปจะตะปนกระไรพระไอเจินมัตตาปรำก้อยมวยนาเฮียงยิ่งขันเยียสสุกินเทียดบันบาร์เฮียงพามจะตาบาร์กระไรพระไอเจินบาร์จะไปก้อยปลอนาเฮียงดูนักขันโฮมอึ้งตุกีโปรโฮมเอ๋ยเฮ้ยกรึงสกปรกเย็นนำรับแขกหอวังนำจิตออกแล้วเจดงแต่ดีบันดูบ่อปอเฮียงพรำจิตาพามกระไรพระเอ๋ยเฮ้ยไปบาร์นาเฮียงเจียนักแต่งเฮือกเกลบนลานเจี๊ยขันเจียนักเจระอาร์เจียมื่นแต่ยำซอดีบันปอลโปรดงนอพระเจียโดยแก่รึงสกตุ่มจาร์โดยลำพนักเกลดงเอ็ดดีตาโปรเกินลึกสามกรัมยิงปมนอเติมฟางปลอกแคบุกนำประบอบประจิตาปลอกนอกแต่กระแลเปิบนอเยอะกันแต่ปมนองเงียดซาเติมจาร์ตักลักบันแข่งดูเฮียงปนบอปอเฮียงประจิตกระแลประไอเจินมัตตพรำก็ไปนะเฮียงดำลับแข่ห่อฟางนำประบอบประจิตาพรำโดยกึดนอกในสักรถเปิบนอหรือกระปุกตกแออึกงัน
1: บดีโดยแกงอีโดนกล้าเอฮอจารย์ยำหุยนักอึ้งปอลบรอเลอร์เกร็บนุสักตุบัลจอยตรงเติบใต้ปอบนอมกรันเจงเพื่อจารย์เงินเตะลำอันแก่กระปอบนอใต้ตันในปนลันโอนอันระบาปอบนอใต้ตรงสกับตันในปนลันบราสักจอมเฮกเกษมจังตกใต้ปอบนอตุบัลคาร์นุสักกังจังใต้ปอบนอไอซอไอกัลไอซอกึดเปิ้นตรงกรันเจงไอซอแก่นันมัดสักเงินเอใต้ปอบนอเติมตรงเดือนตุหันตำแหน่งหุ่นปอบกับลังเบิ้นตังประแจนอกแต่กลายปอบนอโฮมเอียงกาลตุระยำสายเจินลับนอประยาว
0: ตาวัลตุยควาฮีดลังโปรอมปุ่นรอยยึดขันนอดาวมก้อมเจียงเปอร์ประบินตีเรียมอันกึดเวิงนำประบอบประจิตพร้อมตาดูเคียงประจิตนอนี่นายกำลังตุกรำบอนนี่ปูเบตำแหน่งบาร์นังขวียมกรับนี้เดินมัดเดินตีเรียมตาไปนะเปิบกล้าตีเรียมอันกึดเวิงระแปลมไฮมโรตานี่เป็นลานตุกนรำบอนดิมปลบิเยอะกันรำบอนแต่ยกบรอนตีปอร์กวลยะนี่เป็นลานตำดึงนี่ยืดถึงลำตำตลาป้าปนรอยเบอร์กรับสักนี่ยืดคุยเรื่องฟังนำแต่การแปลมไฮกล้าถึงแอร์คอมบรอมปนรอยเยอะกันเดินเปิบเกลแก่ตามปนรอยเติมฟังนำแค่ดึงแอร์คอมดูอันตีเรียมคอเดินในนายกำลังเดินกึดเวิงเดินตรองลำกำลังเบื้อแดงเบื้อขนุกนาขวรวังนำให้ยันเอ๊เกิลอันกึดเวิงเปรย์ดองรับแหลมไฮมโรตาบรอนติปอร์โกลจะบนลานเติมฟังปลอกแคบุกนำประบอบประจิตตาปลอกฮีบลังปลอกดึงจาร์ตะละเวลำขวนักอันเอียงตัวเอึ้งปูลบรอนเลอร์ใบดีนังแคบกึดนักกำโผกับจีนักทางอีกลสจันตาในบนลาน
1: กรับตุกิตะกินเจลำหุยนักแข่งตุกลักปรำเฮงระโบนเอาเน่คำพกับจีเมื่อตุเฮงพามยัดป้อระโบนเอาเน่พบิกตุกิตะกินนอแอปัดประกาศคำพกลับประบอเฮมโดยตำปรักตะกินแข่งตุโบบาร์เฮงกลายปรักโดยแกกรับไม่มอกตะกินมันดับปรับตากรับตุกิตะกินสะฟัลเกินปักตุบัลลำอันเฮกเดาพกตุกิตะกินเปรดูบอลคำพกับจีฮีตะกินอันรถนุยสักตะบรอดแปลมไฮมโรเวมกราระอาร์ดับรับสักนายตะกินโกเพราะอันคารนุยสักคำกลางสักยันหุยเบื้อนังแคตันให้บันนันบรอดปรับกลางตะกินมันกังกลางกับจีเยอะเยหันนักกลางเฮรเกลเปิบนอสกับซุมลำหุยนักเกลตำแหน่งนักแคมัดอตอฮีตะกินดักลากเวลำหุยนักเกลตาบรอดคำพกับจี
0: จารตะลักเวลำขวัญนักปูลบรมกราระอาร์กริบลับดูบัลรับแปลมไฮมโรบดีมกราระอาร์เดแกงเดินตันนี้บนลานเจ๊กันไอ้ให้รถกรามเจงปุบเนา bên đang mồi cái bò nằm bờ bờ chết ta pram trâu đứng ở kho đứng bự chả dưới lầm khuyên nắc bar khiêng mắt đập bar đờ rạn trôn tới lát ta bồm cà ra ar ngăn e grip nuôi sạc lớp đủ bal grip tu khi lừa bọ kia ma nắc chế em nôm ra ar dưới đời cà han tâm chả dưới ta bọ cái xiêm lầm đủ bò xin chết bar lầm ra ar e dòm phan mặc ra grip tu ra ar e ghé tu khi lầm bọ ra ar hít lầm bọ nắc nắc tung hang hít lầm bọ đực gân dưới khăn hít lầm bọ em ra lầm ăn hít bê ngăn e bar chết nà hiêm cà ra ar dưới khăn hít nọ prắc cà ra ar bro ở phía mai bro vì đời làm khuyên nặng gal đừng er ghé bar bò đôi hiên bro giờ đã pam đêm cà ra ar nô tới mang rub bơ chả tôm in khăn du bò xin hiên buồn cho bro đời tôm tới tôm tròn nô rub làm ăn lơi ta nếp lan hi tây rốt cầm chiên bắp non làm khuyên nặng gấp bồ ra ar ghé ta bro lơ ôi ho vừa nhập lần cầm bồ bơ dưng khuyên nặng gal bơm tì por cổ chả bơm cái lăng ta đập prap tam grab dubal ram ton tem char tak lak ndo ke peup udon dubal bo ek ni pon lan ho jing peup azom phan bai di grab sa val lam khuin nak bro da prap tam grab dubal ram bon khuie di kla nang khe ka cha ko lmo dubal ndak kram teng bro sa val rebin tun tok lu bro ge ni don e di kla peup koeng an e chen tem kul nam khay dang er nè bơ đơn tì bò tới làng nôm rạn trôn dế khăn grab bồ bò đập prap tầm grab nằm bòn ước nếp lan xa yếc ly tới gớt bơ bơ đơn cân nôm ta trong lầm gầy lăng bơ đáng dế khăn cân nục nam khuy bơ in bò tầm grab nằm bòn ho mra mọ đù bèl e chơn nò nghi đơn bò trăng lăng bơ cân nục nam cơ lời gà lạ bò ăn tăng kra ra ar ta nếp lan bèl hay đơ tầm grab đù bèl nằm bòn ta là ho anh lăng e gà đi ngăn giam ta sẽ dân anh tâm dồn khẻng ngăn bây dừng dây bơ tầm grob đù bàl hắn nó nếp lan ực bế bơ tầm grep sắc đù bàl hắn e gặl bế gia nó yên nghe bọn lan bà đời găng răng gặl bế bơ tầm grob đù bàl răm bọn ho bơ gươl bình trôn nếp lan bàl khay ghe bơ ưu đơn gia ta sẽ yếp hê bơ bạp răng ta bơ đập rắp tầm grob đù bàl răm bọn đời làm khuyên nặng gặl gia đừng e tầm xa ghe bàm dịp bàn răm bọn lắp khanh mất bò bùng hí bơ bàr chạy tạp bàm bồn rõi âm bì bì dọc đù bàl nẹ bơ tầm grob đù bàl khăn xa mra khô mất dân răm bọn bài ghe bơ ưu đơn tầm nếp bàn lan sẽ yếp hê lăng tờ tì bò dền bò lơ bột lọt grab rãn trôn bơ bê đời làm khuyên nặng gặl bờ sóc bờ người la bên đẹp bòn lan đời khui nặc rò gặp tốc đời bờ lục xã bên đẹp bòn lan